0: ดาดาไอ้คุยน่ะมาพมสิดเลยรักปุ๊สิพันเด็กกุยเร็วดาดา
1: คุยเร็วจานะนับสูโลชิลกเลนเฮตาวริส
0: จานะนับสูโลชิลกลับนี่นะไอ้คุยกระมตงนี่ดาดา
1: อิมากะบับากะน่ะทำมีรำมาพมนี่นะเฮกฮงสุนงไงตาบตาวริส
0: ดูนี่ดาดาอมรอมดามุไอ้คุยน่ะอิมาเกทวายาวดรบักจังปลังเสียกระมนับปูดุนสัตว์ตัวนู้ดาดา
1: ดูบดีไอ้คนน่ะดมทางก็ปูสีให้ด่า
0: ดูด่าด่ามาพมสีหงละสีให้ละสู้ยามน่ะทับน่ะดิฉันก็มีก
1: ็
0: มันนักๆปะกบีปามเบียมาด้วยนี่เฮกตัวหงเสียปะดูด่าด่าไอ้คนน่ะงั้นนี่บอกว่าเสียเบียมาดิตานก็มีก
1: ็ห่อยห่อยเฮ้ก้าวบุก้าวรูเรนเฮ้เบียมาดูตุ้มบ่าวดูปีรูโรน
0: ่ะห่อยด่าด่าตุ้มนี่ปะดูพนักกุยเร่มาบุกสุลามลำนั่นนี
1: ่เอาดอกไปรอเอาดอกไปรอไอ้ดูกันเนี่ยมาฆ่าทั้งมามาคอกตากบีมันนะครับปาลีบันนี
0: ่ห้อยเด็ด
1: ไอ้ดูด้าปูระก็ปีเจอร์รู้สิ
0: ห้อยเด็ดเบี้ยมาเบี้ยโม่ฮักบอลว่าให้บันนี่นังบู
2: ตาเรียดด้า
0: ฮัก
2: บอลไอ้ดูระกี้ใครให้ใครน้องตุ้มยังไงสิด้า
0: ฮักบอลว่าให้บ้าฮักบอลว่าให้บ้าไอ้บงกิทวีบีนังน้าบุกรามเล่มนั่นนี่แล้วกบีมันนะครับปานบ้าก็บีมาคุกตัวเด็กปูบีนัก
2: เองนั่นแหละไอ้ตุ้มนี่หายไปนี
0: ่ดูหายไปนี่นังโบ
1: ไอ้ปังบีมันน่าดูข่าวร้อนนี่นุ่งชาดกุยในเลยเดีย
0: อีปุ่งกี่ถอยบีลาโอดาดาวยน่ะปูระกัดจัดรุ่นสิลาโอหาย
2: บ้าโอ้ยบ้าดาดาวน้อยสิ
1: อีนังชานุปามามาต้นตามาจินน่ะมุรุมมุรุมโซลักลาวดิบสิอุระบรา
0: โอ้ยดาดาการีโน่มานี่ยังลิสิบดาดา
3: ไอ้คนน่ะทาสักที่บอกกูมีชีฮัตต์ที่อ๋อท้องฟาจาเร่ฮู้จิกที่ไอ้กี่หัวหน้าจะมันหายไปดูเวรนะฮัตต์กูมีชีที่เช่นพระเจ้าหน้าสาบดิ้งงามเลยนี่พุ่นมาพุ่งพาราบนี่นะกันเดี๋ยวมารักจังก้าตินตาบรดุมเอาตัวยิงออกเสีย
0: กันกันโน่ตาดามาหน่ายคนน่ะเลยรีบส้มดาส้มนักสลักลักยิงลิเช
1: ่มานี่มากี่โมงสิจะขึ้นนะเบียดิไอ้คุยมาพมเจ็ดสูน่ะคงต้องหัวเราะส
0: ิหัวจะด่
3: าเอ๊ะมันต้องนึกพัจจักบัดกูบีมาลักษิดาตินดาบสูยาวรินเสียน่าฮันเดชูตินฮิดักใจคิดว่าต้องง่ายดีบันนี่เนี่ย
0: กะรินุตาด่ามาหน้ามานักนักปะกูบีกี่มาการสิงสิพากละพากละก็ยังดิสิบุตาด่า
1: หัวเนี่ย
2: ด่าอย่างกี่ใจยังมาหน้ามากิจ้าวครับมาคุชินะมาไข่ทั้งทั้งบ่มาคาจิตถ้าจะเคยยิงวันเดียวพี่จะยิ้มนะ
3: มาชิดีตินิดาตัวอมุหันใส่เดบยารวยดอรีนัทเราดีปุ่นเอาเสือลอยน้ำมังกุตาเลยมาชิดีนุ่มเสืออาเยาว์ครับใส่เดบยารวยให้ยังอายุมาตาใส่ละกี้

คุณต้องจะคิดว่าเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะงั้นสิ่งก็ยูทูบไลฟ์จัดเตลีบีบะมีสิ่งนั้นคันบีรักไปเชื่อสิ่งก็ยินดีเจอร์บริสเนอร์สิ่งอีกแก่คุณนับวิจารีอะดูกันเชื่อสิงั้นสิ่งก็ยินดีมาตั้งสิ่งเดลุชันจารีเล็บตอนนั้นโพสการ์ดชุดทับบีรักโอ้ไอ้คุยแอดเรสทูดิสติชันดีเรกเตอร์โอลินเดียรีดูอินพัลเพลสคอมพาวน์ชั้นเป็น95001นี่ฮาวจิกงั้นสิ่งก็อหุมสุบทอรมปะเรงอสิโลชินจันนะบะมะตัมยอรักเลฮายิงอยุกิปุงมามะไคตาบะดิกิเจเนลสิกิอาหานบะทอรมปะเรงชันดุปะฮุเจกะนีชันดุกเจกะดะบะมีเดียมเวฟมีเตอร์ซะหุมนิพุดัสมิกอมากิโลฮอร์ซะนิปาลมารฟุนิโทยมะตัมมะดุพอบะกิตาบิริปะชิงดะกิไคเนนะบะยะทังนิเจริปินะบิรสิเจยหิน